0: ก้าเจ้าวันนี้นอนน้อยทุกทีมุ่งเยอะมีมองกระโดดมินมีตอร์ไม่ดีได้กูดังกันนอนแค่เนี้ย
1: นี่นกแกนะเบราเบ